เอาฟัฟตาฟูเกียวทว่าก็เจ้ามาอุไอไฟนามาลีโอ้ยอาฮอนี่ประเทศฟูกีกิเลวีคเอ็นนี่ก็นี่ก็มาอิงเอาปิดตัวกันเจ้าต้องฟ้ามานาตุโอ้ยสาปฏิฟ้าเอ้ยก็อยากก็ยโปรแกรมนี้เอ้ยฟ้าหกคนเป็นงาฮิติวะก็ยตลาดมโนวะกับมอตอนไงฟ้าเอ้ยก็ตัวเปียวเกนเปียวอะไรมาอาคุณเปียนก็จะว่าเงี้ยที่อุตัวมามาฟีกินิตาไปกินกับมอตอนว่าตัวมังงะหิตาอุลาหิเปียมฟีฟีฟ้าหกอาคิฮโมงะฟัตโตเนียฟ้าฟ้าเอ้ยก็ยฟัตโตเนียมาหูอิงะเอาปิดตัวยังยังไงเจ้าโนฟุยฟฟอนวะอีเซียซีกับอุมาอาฟุกิไอฟามิลี Happy Mother's Day and God bless you all. Ofa tu pe mi he proclama letio ai Tongan language and culture in Canberra. Malo au pito.